องสี่ใบจีนำบังกีรอนใบสุกรบียาสองสุปิเทอังบองนนกาวิดำสารบองกาวิจุนอาบองกาวิดำอาบองใบผู้ตั้งมียีสอนใบกาวิอาบุลอนสีนิตั้งจิงยินทูอง

เป็นบางจีรนามกาจีรอนใบยิ่งเก่งอะไรยองใบสุมบีนี่กีลองตาปีจิงสุมบียองมาสุมบีใบมีอองผู้ศิลาอยู่อารบามอนมีลูอังรองตาใบออกตาออกบีนองสุมบีใบมีอง

0: สิบายเร่งพิงอาเด้งกลองสิบังลาก็ตาริเมยองเป็นกรอกเมสัตติยองสิบังเสด็จคู่ปากลองสิอาลุน
1: ลาปนปนังเลตุมลุนบารินมาใจเมกังเด้งลองเป็นนาซอนนาซอนนาลุนนังเลตุมอาจุยกลองทังโลNun se jugure por pai troxi plengi dog doglo la se delhi pe na paje tak hindi alam pen nang le tum ber tar joglong po la pen por pai troxi ramni po pen late hindi alam pen english alam pen nang le tum ber ta ar joglong po

ลุนจิตัวใจเมกอังแดงลงเป็นกิจุดเสียลุนหำเรนคิเซียสอนาทูเป็นกิลุนปอนอลุนอลัมเทวังนนการบีตัวตั้งเทละบังสวาลุนอาจุอิกทา

ความเทกมัดกาเจเลมเทกเทเด็ดมาเตอันนิงหังเฮเด็ดอบังตะดุเจเลมลุตีอาหุดเป็นเกมาทักรังอมัดอินุนบักสุดักโปอันเกเจบหงดุตหายเจนำเกกาลีเซตาสุดักปอดนิงที่หักโปละเป็นเจบหงโปปูอับหันซิกิปุดาลาซีสารลำเทปุโลเจเลมเตเจบหงอปอดปีนี้สารลำเทลับอันเห็นแล้ว

0: พอริบงดูนางปัวพันวันปีเด็ดทัดะ
1: โอ้ยตาพอไรสิตาจุนจิเพปโ
2: ตดูปุโรเตวานันดาลากองลูหู
1: โอ้ยตาก็เปียหันสิเกตุนปอบาย
3: กิพิตังอออกเอทานเฮเจไมซิลิรบอนาสาร์เปียพันอาร์จุลโ
0: ลมัวร์นิกังซัมบีเรียร์โลกิลิกดามาฮิปิโดเกมาตีลาเลออกเฮียออกเป็นปังวุยดุนจอมระเพโลเป็นอิงมอยจอมโนชินี่ล่ะ
1: โอ้เจริญเกตังเตปินิเป็นตุนนมาน
0: างเนโลเดอันาร์โลอาซานเป็นสีกิโจเมจี
3: ทานีบักอาออกเอ็นดุนสีอาหินอันเกอาบอร์เป็นฮอตอนาร์โลทับดุนทอดสีกาจิรนิงเยทุโล
0: โหอาร์จุธาออกเฮียออกมาซับสุบักจอกดุนจอมสิอาหินอันเกหลังปองเป็นทับอเมริกาโนเมงเลกิพูลอกโลเตนอฮอกเด็ดปูนางอีกับพารมันตาซับสุบาเกบีปิจอมนางจีหออาร์จุลา
1: โอ้ยตา
3: ฮอตอนลาเป็นอสารบุราสากิจูนาฮาร์ลุงตาปอนซีลีร์บอนฮองพาร์ลาเป็นดัมจุลาลาอานาปอร์เป็นไวซองอาแฮมอาฮองพาร์ลาอามิฮิปอาไวกังอาลองกิทูร์อานิงกามาธากาเชตอนเตกาชิฮิลิไซเกมิฮิปอามิอาตูร์กิคอมรีอลองซีอิงซัมอิรับคลีบลกาจิร์เกออกทานีเมียครีอลองอิงตั้งครีงซีจูมีร์ลวัยซองเกอพิโซอพันลังตุนจอยลอเปนานาพาร์มันเกดูกาชิงฮอนลาเปนอันหิงกาชิงซัมกาชิโกบีร์อาฮาร์จีอังเท็กซีลังตุนมีร์ล
4: นี่อิงกงอีฟีอาฮอร์กัจิงบัววูปูอาลามฮันจักเกลาอันเซกังตอนอีกโลปุทอดอิงกงฮินีอลองเลจิตตองทุลนะ
5: ลาปานาปอร์นังเลตุมลามฮันจักอาจายเมกอังเดงอลองเป็นอาฮอร์กัจิงบัววูปูAtomo arjig lang tanglo. Lake Akashwani Dipu. Jaimeke vang lake FM ben along pen megahertz paru zira tok bora serke la pen news on air app long pen ta arjig me. Ipu kiso buchi chini lote padir dipin pen doktor arong. Chipak lang dam serak nang ji. Athema labangso apu kiso ke malaria keso mande tathek. Doktor tum kethana teng pen viasad lang claim nang ji.Ajo meke janga ho chiti marlan jihing nang ji. Hemkom hemraya long ba bi pangram long leder nang ji. Jong si akangram do pulote pangthai pami nang ji. Langbong lang plet anta paveder nang ji. Jong si do pulote la swadim long bleaching powder mate bleaching aduk rik kalite tai nang ji. Kithu kangchia hormu anta hemkom hemraya long warthap thededra ilong adim hili ghutpen hadak si wardam chot nang ji.Lang kapilya pipe, tap, lapen, lang kepang penatibug jongsi, konat nea kevak do pulote, Martin paminangji. Ning chibi ikta, arnikang samapolote, hem arlupen chitim kiplung asai klem nangji. Lahay asai ke hijung ami hikarut, pei ami kethor, lapen, non malom hitikular along nang keklang, chitim api kiplung adobai hehui, thor lapen, kai nangji.Adun thua jay meek ang deng long dam dea prang eson ke nang sot kapa chini alam jir arju ik tha. Nang li tum jong si kachuning rialon jir arju ing tung pulo te alom biloma jay meek along le WhatsApp nang lu ik non. WhatsApp a number ke 9476880085. WhatsApp along ke tok nang jike lapuhen lo jay meek amen alom bilom. Komat si kilun ma lun se pi lun se po amen alun alam the asap so tok nang ji.Karju kangtung atum kedu adem mate arong amen lapen karju kangtung atum amen. Alom bilom ajay meke iruelong batay hini si rot parju chot lake bhomkuruar ni ada porphai nerkep raminitham kep lapen ajo porphai sirkep raminitham kepa por. Kenang sot kapachini alam jirke lapuanik chotlo.